าได้ได้ไล่เราจะไม่ได้เอาแต่นักเกชขาวข้องปากข้องของชิชิเดี่ยวเดี่ยวกิ้วกิ้วนั่นจะไม่จำเป็นสูดเดี่ยวให้องเจียงเชียงทองเขาถึงเท้าจันโจเที่ยว

นั่นจะคิดถึงเว้ยกาเท่าแก่ก้มปัดก้มกองปัดหยกปัดกิ้วกิ้วกิ้วเชื่อท่านแต่ที่เต็มเชียงนั้นโอ้ขายของชิการขายก็จำฮะสั้นพี่ในเยอปังโบชงเสียจินยงกาสูยงก้มปัดก้มกองปัดหยกปัดกิ้วกิ้วกิ้วเชื่อท่านนั่นจะก็เกี่ยว